ออกที่สิบหาสวัยสันจันฟูยับการจองเหตุการณ์แปลงยับหมันการตกตื่นต้องเป็นการเขียงใจตุนโยเหอว่าโทษได้ปุ่งเนื่องไปตามนำดีสงเงินก็มาทักตกตื่นพักกดถึงปอกได้หมันเว้นเดือนหนึ่งถึงเดือนหกตั้งเส้นมินมอบการก็มาทักตกตื่นปันเก่าหอย49กว่าแยมไปติดต่อตั้งเส้นตกตื่นการกับมุนลงหอยปุ่นได้40ปูนเพนังสงสัยตาดีการหมันเว้นตกตื่นหมันเว้นเทียมไหนมาข่าวสองสามวันมาห้องการทำการหวาดโทในสันเฮาและตั้งอย่างกำปูผู้เอกกลุ่นการลงท้ายในห้องชินเฮพระเตียตังขยำใจทำเห็นเซิงเว่ยปังถอนชิเบตพร้อมโซตังบอนปอกที่สิบพร้อมสู่การนั่งซื้อความหันจงกงฮินานเซิงเว่ยที่โดยการทำเห็นเกรดตามสี่จิมเพนซ่องซูจีอยู่ในพร้อมลงอุ่นงานจงโกกงซันตังต่างปิ้นไดหอยแปะหาปิ้วหกไฮปากกำขอนักนันขัดแข้งความเจอออกแห้งคือบันยานออกเรื่องการไหนบันมั่งยินนานปลูกนักนั้นต่างหลายออกปากยายาที่ได้เอาความเกิดและจองเหตุการณ์เปียงปีนเชียงเดียวกันมาฝ่ายไปเซอร์ไว้ขำคอนั้นเอาขันทาเหตุการณ์ตีนาหยับการเปลี่ยนใกล้ได้ตกตีปินดีอยู่ในเข้าตั้งไหมเพคายออกการทอกทำไหมจองเหตุการณ์เปียงไหมเดินแปรดอกซิบคำจองการเผยซ้อนดอกไม้ปันทนังกันเพยเอออยู่บาดบางยินนานอันมีห้องการเผยออกข่าวสารใหม่ในจงยางและถานเส้นปี2826โตอยู่ตีสาปานป้าชนปังหงเสียงช่างเยียนเสียนในดินสร้างสือหันต่างเขาเฮ็ดเดินแปดดอกสิบคำถึงสิบหาคำผู้แทนข่าวสารอันมาเต๋ในจงยางและถานเส้นสิบหาตีจักลงไปถึงช่างเยียนเสียนขึ้นมาเสียนลินแชงชีและรู้เสียนเสียนฟงเอเคยการเผยสอนในเส้นเฮาซื้อจำสี่จิมพินซ่งซูจีสังกัมไปอยู่ในบ้านของสุบานไปขอบเดียนเสิร์ชีภาษาปันทนังกันฟงเอเผยข่าวการดีเมื่อโดนยินานเซินนินเนและเซาเยนจูยินานเซินจูฟังและเซินเชียงเจียนเสือถิ่นก่อป้องกันพิมพ์ฝากับเซาอันนังซื้อแถวเลการหักษาก็ไม่เก่าในยินานเซินซื้อติดต่อกะลาบัดเมืองไปฮับโซเอากับนังซื้อขอมหันเวลาฮับโซเอากับนังซื้อขอมหันฮอดถึงเดือนเก่าโลออกสองคำฮอดถึงปี2826โตเดือนหกดับการสืบเป้าเชียงยกย้าไขไปเวียงและบัดตรงในคนมินสือหอดถึงหกหอยชีวิตหมุนกุ่นปลายลงปุ่นตาไม้ในเส้นคัดติ่งนั้นหอดถึงหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปุ้นขืนเนอเด็กเขาย่ำหอดมาซีมองเสียนตีพ่อสือเพนเนิ่งของมีดีๆอันมีตีต่างที่นั้นน้ำหือแขกแก่ลองร้ายไปดินอ้อล้อผอตั้งตีบัดเมืองหันเขาทรงสามปีมาก้อนนันเสียนตีวันสารเสาออกแห้งปุ่งเนิ่งการปุ่งพริกในปุ่งเนิ่งไปบ่เดี๋ยวพริกเดี๋ยวออกไปขายถึงเนื้อกัดเนื้อรีตังพัดเกตหาเหือจุ่มร้ายตีบาดมั่งหันอีกทำไรมาตัวอยู่เหือไปบาดตรงมังกินปี2826โตการปุ่งพริกตังเสียนเมื่อกว่างถึง20,000หมู่ไปการห่างคัดกับหน้าตีหาปีปอกที่สิบหาเทียมไฟการไฮนาการไปบาดตรงโจบ่เดี๋ยวนับเสียงอันเมื่อโดนปุ้งเผยออกมาว่าเจียงจีออกถึงปี2830โตหน้าจังกำลังการเฮสางมาขอเม็ดนำหลายเสือหลายอย่างต่างพัดเกตจักยกสูงถึงเหมือนสีป้านหาหอยกดกินดาวนี้ทางยิงโกเป็นผู้ปากกำในห้องการโกจาโกจีฝ่าจ้างคือโจสู้ว่านชีวิตคำออกปากว่าพัดเกตโกลนปีหยาเมื่อโดนเพียงนี้ไว้คำรับนักแห้งป้าเหือกุ่นตายเสียเลียเจ็บสังวัตถุสุ่มเสียไปลงร้ายพระเดชทรงโกเอาจิตใส่ใจเสียเตียสมัครกำจอยพระเดชโกลนปีหยาคัดต่อเพียงที่ไว้ขำลาบจิงผู้เล่ากุนแล้วขอบโคนับตามพระเดชโกลนปีหยาวันชิบคำปุ้งเผวันชิบคำปอเกิดเพียงที่ไว้ขำลาบนักแห้งเงี้ยก็ได้ป่าเหือกุนตายเสียหอดถึง2หอย34กุนจันฟู่พระเดชไทยวันชิบคำปุ้งเผนางซื้อบอกเก่าพระกตาดึกเศร้าฝากการนางซื้อโนยาสื่อนาดมือปัจจุบันซื้ออยู่ตามแหวงเคียนตั้งพัดเกตสาเจ็ดจากนั้นซื้อโนยัดอันยังบอดแก้นกาขายนาเตือนหันพัดเกตไทยเมื่อโดนพอเกิดจองการจื้อนาใส่กุ้นตายเสียหลายจองวันชิบคำชิงเฉินจู้จื้อจู้ชีในนอนวูลี่ฟู่อยู่ดีห้องปังการหันเสียเปิดจื้อนาใส่และตายเสียวันเจ็ดคำห้องเห็นถังการตีหนึ่งในนอนวูลี่ฟู่พอเกิดจองการเอานาจื้อใส่เปิดบอดได้ป่าเหือกุ้นตายเสียเก่ากุ้นอันสกัมเพลอกนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่ลองคำผีเสียงปองนี้เพลข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้สี่จิมเพียนจีออกปีปั้นเก่าหอยหาชีวิตโตปูหมอนสู้เจ้าตั้งหน้าตั้งตาสู้ภาษาตั้งจ้าเลิกว่ากรรมปฏิญาณจักปินจิตหนึ่งใจเดียวกันโดยจอมตั้งเจ็ดสิบปีไปมาสุ่มร้ายสู้ภาษาปินจิตหนึ่งใจเดียวกันเชียดซื้อต่อตั้งปั้นทนังกันขึ้นบันจงโยเหอว่าทุกกะลาบะ

0: เมิงไปขอต่างเตคำปุ่งเนิงเฮ็ดได้ตกดีปินดีไปอ้อนไปหอดมีนันก็เตรียมข่าวการดีภาษาปันธนังกันจำเริ่นภาษาจงหวาเปลี่ยนยาวเฮิร์นใหญ่ลงหนึ่งหาชวกภาษาหักเปลี่ยนปิ้นกุนเหินเดียวกันวังเหิดสู้เสาเพเนิงการลืบสือเพอเฮิงโจปู่โจหมอนก็เตรียมข่าวนิยายจ้าเลิกกำปฏิญาณเขียนดีถือข่าวการดีภาษาปันธนังกันโจตกโจปานตกปานสอนสืบไปภายเมืองจูภาษาที่ได้เอาข้อมูลวัดภาษาจงหวาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันจื้อหมันเข่าอกเข่าใจพร้อมกันเฝ้าแห้นนำดินบ้านเกิดเมืองปิ้นพร้อมกันสั่งเตียงบ้านของน้ำงามสุขพ่อหยอดทอดใจคือการภาษาปันธนังกันจำเริ่นเยียงเฮ็ดเยียงดี
1: ตีก้อนโถไห้กูก่องครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
3: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเช้าสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นก้องเจียนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเผียวหือต่างไล่ฝั่งในกำคับคับว่าพร้อมสอดห่องเมืองหลือและพ่อเผไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกกองคับ

ตะปะตะลุงแตนไม่เส้นนำเนี่ยไผหลอกห้อมจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลปางนี้นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เน

ฟุ้งแขกเต่าเลื่องลายและมาสืบเส้นใจมองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนื้อศาสนา

และบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิรนไพ

ความผ่านใจและบ่มีมาไก่สุติภัยหากได้หั่งแล้วก็สุขสาข้าใจอย่าก่อยเกินปีเฮ้อ

ก็ตั้งโดดหน่อยอยู่ตั้งพัดแดนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผ่ลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องมองดื้อมีเสียนจองปานอัน

ตอดหันที่ไหนกาวันทุ่มปันเจ้าตั้งบอนไหลพอปะยองเมืองลือมาอยู่ที่พองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแหลมห้อยลองแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากก็เด็กก็ติบลังกาโฟจากันแหน่ปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อหัดแต็บยังเสวและเปียวันดักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามือปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดือไปมาพอปันมาแลนาก็ยัง

การสปาก็บอกตัวหนึ่งตัวก็อยากเห็นขันหนึ่งตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหน้าผู้เฒ่ากุนเก๋ผู้ได้กุนนั้นก็เมียนหักษาหนึ่งตัวหิ่งหวังหือผู้ได้กุนนั้นได้อยู่กินตามดีมือวันไปหน้า

ต่อมานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตั้งโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันสุขึ้นสุฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหรือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหรือนางวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตั้งโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนสังคึดของถึงมือต่างลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้สุกำมาฟังกำคับบทนี้

ป้องกันเบลเหตุจับดันตั้งยันการปู่ได้ฝ่ายการป้องกันอุกจะเอกฝ่ายการผ่านสร้างอันได้ตั้งกาตั้งป่านยันนั่นเสนนั้นโจ้จ้าฝึกเห็นปวงจอมไล่อาถังตีได้เสนไว้ก้นเบิ้งได้มาสนได้เจวิ้งตีวิ้งขนบินเจอมาสเปาเซียนเยี่ยมจาตั้งเปลี่ยนนั้นคัดถึงได้ดีปากได้95ขึ้นเด้อการเดเอ็นดึกได้วีจ่าเบอร์เขาจ้ำป่วยจ่าเบอร์เข่งใบตีสิมงเสียนนั้นเหตุได้ดีเตมาเจ้าเจ้าตั้งจงโก้มีเจอจอยแถมก้นเบิ้งตั้งโกดอนปีศาเจอฮุบโจ้พี่อิงสันนั้นย้ำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้ปีได้เป็นปีโหเตเขาตั้งกัน5ปีหลาม15หลังนั้นสันไว้สันเจิญฟูเอาล่าการปวงการเท่ามีโสมาติอาลังปวงการนั้นมัดเป็นหน้าการหนักหนาเต้าโถให้การอุกจ่าได้คากเปียบมาดันมาปวงเหตุตั้งเสินป้าเหลือโตป้าเต๋ตัวจอมแล้วตาเย็งอันเหตุดันไม่เจอโจจ้าปวงการเต้เต้ป่าป่าเฮามีโสมาเตะอาลังปวงการดีดีปีได้เดินเดินต่อทางเดินหกตั้งเสินมีโสมาเตะอาลังปวงการเห็นเก้าปาก49กุ๊กเตะเห็นบนเชียนก็ได้เหลี่ยมวนมีโสมาเตะอาลังปวงการเอกคากเปมาผ่านออกดองดีถัดกันไหลวันในมาตั้งยันการปู่แล้วฝ่ายปวงการอุกจ่าเอกฝ่ายการบูเติร์ตังกาเย็นนั่นเสินหนำหลายโซซาเฟิกเห็นลองเจอจงกงเย็นนั่นเสินไว้ดัดได้ดกกูป้ากูละม้าเฟิกเห็นปวงจอมคู่ค้ำดักดาอันชี้เจียนพินจงสูจีอยู่แล้วหวยดงหอมจมจงโก้กงชันตังตั้งเตะได้ปากไป5ปีเต็มตานปั้มใจปวงการกะกันหน้าเจ๋อใจเฮ่อมึงเชียนนานเชียนคักเปได้ดีไล่ผายอันเซินไว้หลามสิเวตปาดคว้างคายคุยหลามเสียปวกขึงปวงห่มความนันตั้งหลายห่มกันเปียวเด๋เตียวลองเข้าเจอหมักโหเจอเอกตั้งลองเห็ดตั้งปวงห่มเดียวเตอเข้าเด้อลองเจอเซินไว้เด๋เฮ่อเห็ดถึงนั่นมาโซซาปวงการเด็ดเบ้ยู่เขาจ้ำเบิกใดโซซาปวงการเฮ่อเสียนจับได้เป็นรองเป็นผู้ต่อถึงเบอร์สองเหงไปสาวหกปีเดินหกหางเดินโกนเบิ้งดังบ้านสนดังเจเวงตีเวงขนมินตั้งหนองมีโกนหกปากชเวดบนไปสามปากโกมาสเปาเซียนเยี่ยมจาตั้งเป็นวัดเจ้าเหตุแว่นตาเย็งอันดังเซินอันเธอเหตุดันเข้าถึงขึงไม่ป่วยจ่าสู้ฉีมาชิมงเซียนตีเวงผู้โจซาปวงการดองเบลขวางคึกขวางกาหางโปหางเป็นดึกได้วิจ่าอึ่งขอบเดือนเจอไรให้กุ้นไหนเสียนเข้ามาตีไทยเด็กเอ็นหลงหนังเขาสองปีได้มากวางนั่นเสียนตีเว้นซานเจาโจจ้าปวงการซ่อมซ้ำต้นบักเพจเบียวมีตีเปียกดันห้าวปอมีได้อ้วงดมดาเมียต้นบักเพจอ้วงปกซ่อมกัดเปียงสาดมดาบักเพจเปียดบักเพจเอกขายบักเพจเจอไรล้ำจากในหมักเผ็ดตีไทยโปได้ขายถึงได้กัดซาตั้งเติงกูอ้างตีกะการซ่อมหมักเผ็ดก็โปเปลี่ยนในการถามป้าอ่อนก้นน้าตีไทยเซลได้ส่งเงินดําเตอมาเฮาเหลือมั่นเหลือสนคาดเบ่หึงทามาดันเปิงเนืองอ่ะเมื่อสองเหงไปสาวหกปีล่าล้าซ่อมหมักเผ็ดตั้งเชียนโปคิดถึงสาวบุญหกเหงบัววงในดังไล่ตักอันอันโหลายห้องเหตุหลายตักอันเขาตักกัน5ปีหลาม15หลังโดเหตุดีล่าการไฮล้าล่าการดังบ้านสนทั้งไล่ขึ้นจอมกับจอมปานสักบันที่ออกต่อถึงเบอร์สองเหงไป30ปีถ้าเข้าลำเติงเฮาตั้งหนองขึ้นถึงเดินไป45บุญกุ๊กเตะจินจาในเมื่อเล่นเปียดได้11วันวังอันจู้ตีกงอันปู่เอาลองบูอันโป้ตบก้นเผ็ดตามดีลากะซอกแดมเจ็บหวมข่าวก้นเบิงมาเห็ดดองเผ็ดเปิงโอป้าเตะเสียเปิงนั่นปงหมอกออกมาดองบูเสียเปิงในต้านแดงก้นเผ็ดตามเข้าเจอเปียงจ่าหลายอย่างหลายเบี้ยวกะซอกแดมเจ็บหวมข่าวก้นเบิงหยาซ้ำกับปวงเห็ดดองเบี้ยวเผ็ดเปิงโอป้าเตะดันย้ำจากในก้นเจอเผ็ดเปิงโ

巴地，老浪母是本人，不来转乌巴地，马刷刷闹。不能别带十月份，先问发言人的人，各家各自发展合作时，唐人淡化。往内，各论比赛，不便配音山苗立向人，一下滚门大松马上，松作响，等中国十在关谷。嗯呼皮等古论比萨龙人米者对转等古论比萨达罗人第二者变萨苗头后人加再填下转人快干来混地等古论比萨无论别带十月文开幕当安无论别带十文保边皮音山达向人保协和官门大家双百三十四个人类啊บริเวณเปียดได้11วันเสริญฟูเมืองไทยฟอกหลายกงเก่าม้าฟ้าตีเสาถัดปงฟ้าหลายอาถังซื้อกว้างนั้นเอกสู่ตังเติงกัดเจ้าชาชิเคอเจินเมียวรังปาป่านดีได้ซื้อขายกว้างนั้นวงในเมืองไทยลองบูเมียวเอากว้างกะซื้อกันนั้นใกล้ๆปู่เป็นมาบริเวณเปียดได้10วันเสียงเจินจูจื้อจูซี่ล้านหูลีฟูรู้ว่างปองการนั้นโจเปินเอากว้างมาซื้อตายเบอร์เลนเปียดได้7วันคงเฟิกจงโซนอนหูลีฟูว่างเดิงก็ปู่ออกดองบูอันมีก้นเอากว้างกัดซื้อเปินนั้นเหตุให้ก้นตายกะเก้าโกจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตางค์เบิกเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: Ewa se lukong musum yak na dian laman na masa pek yu yang. Amerikan tiye ilang lebran. Kedi lam ngkau mi. Drom mikrum ton na te ay nga ay. Tai mong dan asuya ni ntoy shilungay yak ta. Shina shpra lay ka shpra dan na. Senat meri may ay saksye tukjo ay lam. Ganjik rengkau ay ta ngga. Mong dan ding ta duk lay ka jay lam. Re ngkulo ngun ay senat meri may ay saksye ni mong no. Jab yu na rie. ข้อสปราตมาไอ้ไทยมงดันก็อันเดลบรันสนาเทียเซียงไอ้จังโมย่าฉันรังปิมปรูปรูเรื่องไอ้อันเทยสิยาท่านวูลีมงโตสุยามจุมตึงยังอบก็มูทำถึงนูก็สนาเทียกับสัตว์ก็ไอ้ครุ่งไอ้โปรสนิยาท่านวูลีมงโตน่ะลบรันจังจ่องละไงมีก็สนาเทียมชากับสัตว์ไอ้มังคังปิมปรูน่ะมชาจะคู่สีมันไอ้
1: ชื่อกามดักงาไอ้ครอบชามชาเนี่ยเดลังนะชื่อกาโกสวันทิชนาดันไอเรียมาดุนนาชีจิมพินอากาตัวมีใบจอมดักกาเมจิสันนันชินลาไทเจลาอเมียวชาเนี่ยกุนตุงคุลงไงจวนมิครมกุนนอนมุจมลำลมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้นี่ชีจิมพินอากาตัวมีชินลา ตรงคงมุมตุสีจิมพินทิ้งละข้องเอคุณไงนิ่งสุดตามจันเธอคุณสัญญาเทียคุณมันจะยาท่าเกินจวอเมียวโมบงลีจะพองท่ากาชกาเอชเลยมาดุนสโปรไอปาตีอาเมียวชาโมบงลีพันชลันจึงคาชดล้านนารยังจวอังลำเพชกรึงครัดว่าเตียนเลยมาเซลามนีเพชเชลันนาอเมียวชาสกุชวามชานีอาตราเทียทุกขัวไออาข้าอยาเพชเราชงกบครัดวาราไอ บุ้งไอ้ลำเทใช้ขั้นไอ้ลำอ่ะมันจิ้มไข่ลำเพจจัวอังไอ้คู่เตี้ยมันนัดตวนบุ้งไอ้ลำเพจชิจ้าจันใช้ขั้นไอ้ลำเพจคุ้งกายามีเจลอมไอ้ลำกัวอเมียวชามันจิ้มไข่ลำอ่ะอาฉักขั้นสาลำเรียจงหัวอเมียวชาครั้งพลงไอ้ชาเรียมีจิตสัตย์เทียอเมียวชามีจิตสันอ่ะมันจิ้มไข่ลำเพจจัวอังไอ้คู่เตี้ยมันนัดตวนเรย์อเมียวชาสกุนี จงหวะอเมียวชาอายุอาราลำเพกลัวมงช่องคันก็ปังตนนาขู่รังคังขัดว่ามาดูอเมียวชามีจิตสัตย์นี้จงหวะอเมียวชาครั้งผลง่ายชาเรียมีจิตสัตย์ก็ขั้นเชิงนั้นทำจังขัดว่าไอรออเดียนท่าจงหวะอเมียวชาครั้งผลอายุอาราสปินตันไอลำนี้ท่าอเมียวชาสกุนีอาซิมนีไออายุอาราลำนี้เพกลัวสปินยาราไอ มิวอาอเมียวชากรอกบ่าไอมิดมาซาเทียปูกาอเมียวชามิดมาซานีกัวจงหวะอเมียวชาครั้งผลง่ายชาเรียกัวมาเตียนลำท่าอายุนรองไอจงหวะกงพันผาจีเทียอเมียวชาสกุกงพันผาจีอามาจิมาไข่ลำเพจัวอังไอคูเตียงมันนัดตวนนาอเมียวชาสกุนีอาทับกจ่าไอครึ่งทองกงพันผาจีกัวจงหวะกงพันผาจีอามาจมเกาเจนเรีย จงหวะกงพันผาจีกัวมาตรงลำเรืออเมียวชากงพันผาจีกัวเลยจิงเรือรูสุงพ้นดงกบ่าจังเสือเลยจิงลำนี้อ้วมจอมไอรุงไรเทียมีจิตสันอาไม่จิ้มไข่ลำนี้เพจจัวอังไอคู่เตี้ยมันนัดตวนนากลุ่มไรโมจังคาจัดลำนี้ท่าจงหวะอเมียวชาครั้งผลง่ายชาเรือง่วยมีจิตสัตว์ละจุ่มนี้ชวนครัดวันนาสบอนทันลำชงกลม
0: ถึงเกียงลำหนึ่งคำไอ้ลูจุ่มขู่มองไม่ช่างงาปลาลำเชลามีอุ่นกุนกิชินไล่ลูจุ่มคุณนะจงหวะอเมียวชาครั้งผ่อนจะเทียนลูกค่ะงางงางสกุดขันวาระไอ้งาไอ้มุขมงเวทีมีปุ่มอยากลำฉลาดสบรรยานามีมุ่งเปียวกาสนมงสู้กาสิกรรมดังงาไอ้ครอบชามชานีมุขมงเวชเปล่าเตียนไปดูระไอ ในหลังนามขวัญมงเวชเปล่าเตียนท่าช่องเดียนานาเปียวไล่มีว่ามขวัญหนีเทียนางเพจโจมีกบพาเร่ไหวลำนี้ไทยดันนาจอมตะลางกาช่องนันเอนาลูนากัวโจมีกบพาเร่งัวไอมีว่ามขวัญสองจอมตะกา

0: ี้แลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายวันนี้เผอกำคับกำโสก็ถึงที่นี้ยินดีกับต่างหลายหับฟังป้องหนาไกวหัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价天五千十块，
3: 当代十三班呐，
4: 你送我财富，
5: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

กระเป๋าลีวอวีจีบุลีซิลีเสวิมาชอบผิดชงโอสิจ้าฮึชอบยิ่งชอบทักหูเย่เกิดซึ่งเกิดยาวีบุลีซิลีอยู่บ้านอาทิตย์หูมาจีจีไปทุกสิจีนี่แหละที่ฉันอาขออาฮับบาที่จีฮินิท่าจูยาทุจ้าก้าที่ไปคุยคู่โอฮึชอบยาวีตัวหูมาและจูมาลาวีฮันเดซิมาและบุลีซิลีอยู่วีสักวันทุจีนี่ฮักเกิดจีวิเก่หัวหน้าจีบุลีซิลีอยู่บ้านวิเก่กูจีกูฮันเดติดต่อกันจีบุลีซิลีอยู่วีชอบยาฮึกูบุลีซิลีมาบาคออาจีนังกาเปื่อที่ป่าโตกระเป๋าลีวอวิจีบุลีซิลีสิวิมาชอบตีชอบมือเปื่อและที่มาวิกาโจวีคือจอยจะจอยทักกูเย่เกิดจะเกิดยาดีบุรีสิลีมาบ้างาที่ฟูมาจ่อยกให้ทักจู่เลยบุรีสิลีอยู่บ้านที่มาวิทักสิมาบุรีสิลีอยู่เวียเลยสักวันจู่ยินเหาเกิดจีวีทัดดาหัวดาจะวิเย่เกิดจะเกิดฮ่าฮ่าติดต่อกันจะจ่อ

那得靠的靠脚，靠起来，我要我去靠脚比金麦靠。那得拉低低脚，拉起低低来，我要我去靠脚比金麦拉莫的靠。不就比金麦靠，你靠起那哈个，拉莫的起低低，我靠比我比我好干努哈啦。ลาโมเดคูพึตาวิลากะติคีกะดอฮากูจิแมวิลาชาโฮปิโนวินิมาก

那得考的考着，考起来我要去考着比金麦考，那得拉低低着，拉起低低来我要去考着比金麦拉莫低考，不就比金麦考，你考起那哈个，拉莫低起低低我考比我比我好干努哈啦。ลาโมเดคูพึตาวิลากาติคีกาดอฮากูจีแมวิลาชาโฮปิโนวินิมา

ติดต่อติดต่อไปกัวเจ้าสุ่ยเบิ้งจ้าลี่จีสุ่ยเบิ้งจ้าอีกแต่นี่คือที่หาปลาติดชิ้นนี้ท่าแต่หันนี่แหละติดเมียวเวนี่ที่ได้เสียชีวิตฟามิกาขวาหึงลงมาที่ที่กัวหาก็เชก็ขอคือลาเวจวดจวดนี่ชิสขอกาจวดจวดนี่ชิสขอกาอีกมาชิเมื่อลีน่าปุ๊บ้าชูชีไข่กว่าก็สิบเจ้าของที่ฮับป้าตาเล็กของฮับป้าสิบผู้ลูกไข่สิบทุ่งดาวอเจ้าเวสุชีสุดที่เชียงอามาน่าจะก็ข้าเล็กอยากก็ข้าวัวเล็กอนุกเจ้าโคตรเอวุลลาเบมฟูอารมณ์ที่ปวดง่ายขี้วาวาบักกะฮับเป้ง่ายขี้ที่หันชีสวาวาเสียขี้วาวาจ่ออันนี้ก็จิตยากเกะที่ฮับเบลข้อที่ชีเสฟผ้าลมาตาที่ฮับาที่ชิ้นนี้ว่าจะพูดตัวกูบาก็จะคุยลีน่าบุปผาทุบีเวฉันนี่นั่นยังคนนอกก็สิเวก็เลยปียามีขี้เวคอจู่ก็ชอบสิสิเวมาจ่อก็เลยปียาที่ฮับาที่ชิ้นนี้ทุกตัวตาเวอรอทักก็สิเวที่ฮับาที่ชิ้นนี้มีลูกขี้เลสสิเวชอนี่ฮะออกชีเด็กก็จ่อนาจ่อเสียจ่อเวชอเสียขี้สิฮะสิชีเด็กก็จ่อโอเดนี่กลุ่ยปียาเจ้าฟูออเล่กัวเจ้าที่มาขอมีฮีเลสสิบิชอตาโดนอปีเวเดค่าเชนีเดเกย์จิฟใจต้องมีลิมูออสตูดอตาเบออรุตากาสิเดจิฮูสฮาบาสมาจิฟใจอนุกัวเจ้าท่าฮอปีเวจักค่าสิชิบาสฮีดุยจ่ออันยังขอจิตยาเกะเดฮาฟูเบียวขอขอจิฮีฟลมาตากาสิเดเจ้าของสหภาพขอมามีกระคู่มีฮีอีกาลูมุขดอลูมือเวติกนักฟุเลติดูติป้าสิเวฟสิโมจีอเมริกาฟุติชอว์ติฮีวาวาบักกาอยากฆ่าอันนี้ขอชิดยาเกะเลจินเนตาเวยานิเวคอสุชาสเลชุกเจทุจิกาเวโยและนักการทุจิตาเวชิมาเวกชอนาลาเวอบุเอจ่าออสดอคาจอฮีติยากาชอคีทาดาฮอดาออสยากอคาติเกจูเกสิจิพีวิดอคาติงิติโตจอฮี